มาขึ้นมาเที่ยวกีเท่าเริ่มสิงสันดุกทุนตาหันเจริบาซีอากาศวันนี้อิมฟอลกีเอฟเอ็มสังไห้ชแนลเด็กนี้ฮาวจิกปุ่งฟิล์มเสด็จลันทุกเจริมันนี่เป็นฟิล์มไซซิงมาทั้งวินา

0: สั่งเมดามกิซียุ่มดับท่าวันนี้เห็นคุณดวงจารนิคันใจ
1: คันนิคัน
0: บีพีนอร์มัลออยเร่โกงออกสุภาเรหายรำมีนะก็สุกินง่ายเลยที
2: ฮักจ้างแกมันง่ายจังเลยด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์น่ะฟันนี่ตักวีบดัวไอ้อดัมตักจังเลยก็เตอร
0: ์อดุดีไอ้ดิสาร์สตงนับว่าวันนี้จังเลย
1: ฟันนี
0: ่นาร์ส
2: ยิ่งเชื
1: ่อยุ่มดับปท่ารูปนั่นพารันนี
2: ่อดุนับพารีมาเลงกิมันีดุสูยุ่มดับปุถักรอยดุน่ะงรังจัดครับนี
1: ่คุยนี่ไอ้น่ะอูดีไอ้นั่นขลิ่น
2: มาเลงเสียไอ้ที่อุ่นทุกนั่นนุ่งสีจักรเลยมาหน้าอีกคนเดียวอิมาปะบุงกบีบดุอิสาสิสอยสอยลาบะมาพาวิทายน่ะอิมาไม่บีมันน่ะนงมดีอิสานุปะมากิมาปันซาร์นี่หายคิบดุนิสิงกับตระตามอ่ะ
1: โอ้ยเด้อโอ้ยเด้อมีมาซานี่เด้อนะนงบุดียามนั่นนุ่งสีแงงดุใช่พี่รอนเจ้ไอ้ลูชินเลยกิใช
2: ่มาเลมอุดนันบัตตาเรดอุนทุกนันงายคิดเรดออีห่างเหกห่างบัตตานุตะวิดา
1: ตารุบีย์ตารุ control yourself

0: รียมบ่มีก้ออะคือคอยคนดอกยําเปลี่ยนระนาคนบ่เนบ่าอดอลําเบียนถุงดิพะพะใจบ่มีคอยเยไม่สิ่งนึงสิสิทานะบ่อยากดิพ่ออ
1: ือ
0: ฮึอดบ่มีดําอะคอยตอตีให้บ่ดอมีสิดอูเดะอันทานะยําโอเรก้อเ
1: ฮ้ยๆ
0: ปอกตอตีไกดออูจะเดะอะไรลําเบียนถุงนํามารวมมาทะกอนทอกดุงายเรสะทันกะเช็ดทอบ่เจมาเจบ่ดะ
1: เฮ้ย
0: มันมารีเลยนะบะมีจึงนะตาบีระกะ
1: อ
0: ือฮึครับคังบีนะบะนะเมดามตะอ่าหายใจดิบหายตาเลย
1: โหยๆลําบีทงสิดิลําบีสิดิจัดปะดะนุงกะเลยระมะกะดิตาขิกะดอบะดุงนะตอเรหายบีบะเนบะก
0: โอตะวิตะวิอิสะคายไกไกตุงกะดาทิมพาอีรุยบะดงนะกุดุกุดุอะไรดิทะกอนตงดงนะตอเรอ่า
1: เ
0: ฮ้ยมะอุจินะทอวะกะดิตุงกะตะกะอะไรดิအရာတဲ့လမ်းပြင်းဒီမှာအတူကအစ်စင်ကြီးအစ်စင်ကြီးတို့တီကြီးမိဒီလမ်းသားတို့တီပထလေအတူတူလိုင်းဘာအနမ်ဘနာအဲငါတော့ရခွေညောင်ဒီမှာလောင်ငုံဒီကတို့တို့တီအဒုံခံအခွေကြီးဒီရေရင်ဘံပါချွေးနေတို့ဘူနေတို့တီကြီးသူ့ဦးကြီ
1: းဟိုင်ဟ
0: ိုင်အခွေအငန်းဘောတို့တီမစခန်းပတ်တယ်
1: အမှုတန်းဒာမယံပုံနာမကလွိုင်းနဲ့ဟက်ဆင်ဘရာဒဘကြီးမထန်မထန်ဆေမကပဒရောက်ချိဘောအရံပစီအိဆုံဆွေဆွေဒနာမရီလေနဘစင်းနတာဘီရဂဒီအဆုံဂီမိုက်ကိစေခိတန်းခုံလေးထုနာဆင်ဘအချံဘီရကနဘဟိုင်ဇဘတာရဲအဒမိုင်နာမယံပုံနာငိုင်းမီနဘတာဝနီအဒုဒေခွေဟဇိထောရမ်စဒအတိအတုပကရီကရီဝဖမ်စင်းဖုံဒုပိကဒဘလေရီ
0: မေဒမ်ဟိုင်းဘဒီဘာရီနီအဒဘူมาทั้งมาทั้งขาหายเจนะที่มาตรงนี้แหละก็มึงเต่าแล้วก็มึงหายเจเกะมาทั้งคนละด้านที่จะได้ไอ้ดิดังตัวยิ่งไปยากเกินไม่ได้
1: ด
0: ามขันนานะทักจารี
1: ทักจารีโทรมสิเดสรุกยาเบรปัดดีมาทั้งกี่คนละมามุกไงจารี
0: เอาไม่ได้

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: ตารามนุสเซรีมิงเลยฟังให้บิว
1: ไอ้สิงหาเรนเตอร์สุดบางยี่เนี่ยน่ากลัวเลย
0: มารูปเบมสนานะฮุซิกไดบีรีบัสเซอร์เรดิโอเซตก็คิดตั้งนักงามมาเลยคิดตั้งทางทุกปีระกันไว้จักรดิ
1: รับทุกเสียเล
0: ยใช่อีกคู่จัดละก็ดีวารีสันบัตเฮกตาอัตตาบสิงนันวายรวยนะขันเจ็บกินอีกคู
1: ่
0: คิดตั้งก็รับทุกปีรอมามารูปอะไรก็วารีเซนตรงไหนนะสันนะว่าอีกคู่จัดไปเสื่อมตาจารีบุก
1: ลับทุกเสียเลยรับทุกเสียเลย
0: ใช่กะดีกะรัมบาวาฟังพงตุปิกะดาบา
1: โอ้ทีเดียวเรียกพูดกันแน่ไอ้ดินเนี่ยแกชู
0: ้ไฮบี
1: ไอ้ดินเนี่ยวิบัยเตียดูวันนี้ทั้งลูกคนเราจะไปอย่างว่างเลยทีนี้หลายคนพยายามให้กันนะหลายคนพยายามให้กันนะแกโดทั้งเงี้ยเ
0: ฮ้ยมารูปเมมสนาเซมามังดาอุตตะโกลพังบิดริบระ
1: นะ
0: เอางี้เดี๋ยวทำเลยเฮ้ยอะไรที่ทำเลยเฮ้ยก็สีมุกพังเองปะก่อนเดี๋ยวก็สีเสตางนะพังบัตรจานีการิการันบอกว่าฟังพ
1: งดูปีกันเด้อปะเฮ้ยนาดินอะไรเลยนี่เนี่ยทำเงี้ยทำเนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยว
0: กันอะไรเงี้ยจะทำอีกแบบนี้เฮ้ยใครมารูปเมมสนาใครกีเรดิโอบุยามนุ่งสีนะลอยน่าจะบ่าเลดี้เรดิโอลิสเนอร์มาคักนี่ให้ไปสิขังจะบ่าได้ยังน้องไอ้บ่าปกใจ
1: ใช
0: ่ใช่มาตุ้งตาเล็กบ่าทาวรัมสิงดัสูดมสรุปยาบีรักกันอีกอดดี
1: อยากจะ
0: ได
1: ้ดูทำเดบกี้วันนี้ดูนะเรดิโอจะไปมันต้องก็ทาวรัมจะดีมากแกยามนึงไงคนยีนะนะฮะคนยีคนทั้งยีมาลุยชนรู้ยามไงไงกันละยียามทันจะดีเดียวกู
0: เฮ้ยทอรัมซิงดงไอพงดกปีรักปะมารุปุสุทักจารีมาตุงตารักปะทอรัมซิงดัสุเลปตนาดมักโกลตาวรกาสรุกยาบีรักอู้ให้บอกฟัมทำจารีอาดูดีไซมักคักท่าจารอเกย์เมียมปุ่นนัตามินาซีจังอาเรลตะกี้มารุปเมียมสนาบุสุทักจัดปะพงดกจารีตาหันจะกระดูริบะไอไซซีปัลอมานาฟิล์มตะกี้ปุสปารานีนัสักปะไอไซนีไอไซซีกีไซริงบะนาเอ็มซีโรมาSairangba, El Sham Sharma.

0: ที่ชาบะกี้
1: อาวาบะสูคังนะสิฮาบะวะพันอินตังทําใจกีนะไซดิโอดปะเนเมดาเฮ้ยๆคือยีอิรัมดัมสิดะพังบะยองกีปะทุกเซงมะยามนะเหนะยามนะฮุจิติปามนะซุซินะรีอะดุกะมะสิเดซิดะคือยีอาวาอนาไลระอนังทีดะนะมะยามนะปามนะซิซินะรีบะสิดะมะมันสิลังโยลิบะสิงนะเฮงกัดปิรักตระกะดีพิซาบิสิงนะซูมุกุมนะทาบะสิงอัมดุยเนบะ อะดุนะมะยามอะมะนะอะมะกีวาซิงเซตาบิระกะคะนะระกะชุมัยตอระกะดีคุยเซเฮนอะพะบออิกะนีไฮบะดุมะซิลาอะกะดีเฮนอะพะกะนีไฮบิบะเนดุกะลังซิตางนะลอระกะมะมันตาบิยูไฮดะนะเฮกคัสโตเมอร์ซิงนะไฮระอะกะตาดะบะซุเฮกนุงไหตะบะอะดุนะโฮยสุมัยตอบะเซมะยามกีอะวาบะคังมินะซีนะไฮบิบะเนบะกอ
2: ไม่ได้มาทักเสียไอเดียคุยไอ้เนี่ยสาบดีดมนิสิงเจตุกิมาเตะอาคุดิมีดมเฮกลับปะก่อนนะดับอ่ะเฮ้ยอาดูได้ไอ้เนี่ยกิจิมังอาเราดูเรียบันทักทีกิจิมังอาสุดาดมกิจิมามันสุดมเฮกลับปะนี่เนี่ยกิจิมังอาตัวดีดมพันอัมจิเฮกัดแค่เรียบอ่ะอืมอาดูน่ะมุกี้วันปัตติไอ้เงินปัตติคิดตั้งดีว้าฮาร์ซอมะเฮ้ยเฮ้ยเดดูการพัมมะก็คุยกิลังโยดีบัสิงนะสุดาบีระกันดีเหตุอันนู้นไอ้ตัวเนี่ยบอกว่ามันจะคุยเนี่ยเฮกัดลุดนะส
0: phamam sang dai jage kwa
2: hoi hoi
0: khoi hong ji se khoi nya nya inge mu je dum yora ba ne lousing di matam se yora ba ne ba ado a lousing matam de di phi sa la roi la putta de ne ba ne le je dei se
2: hoi hoi
0: aduna lokum jingai gi mamang stai koi koi janai ne mohi gi akaspani gi office ta koi thuk sar ke ise gi tal de liga ha bo apun chinta ha ja
2: hoi hoi dedi choidan leng thuk piro hai ja batare isai makak mayam puna taminar si color se aroi basu oire marup omitana dedi isai ma taminar si thag chari koi gi thoram si da sar gya birak ba
0: thag chari ni da
2: tahan jari ba isai ase Komlang Laman film dagi eske mangang nasakpani sairingba o si Mayra sairangba nanaw sa golmang.